0: 콘탕 푸마스데기 통암바 마디 사룽범 데블라 아니푸네 삭바 이세이니 타한 제크리바 카이뎀 프로모디니기 마이크타 통암바 마이테이 사막나 세랑바 이세이니 이세이 시갈로이나 봉포마스기 오이나디 푸미세이싱 란톱나 타한 제바 마탕아세다 로이신제리 Adomna Thorum Tabiri Vasi, Megahertz Chamahum, Das Mikmanga the Sandok Chariba, August Van Infalgi, FM Sangai, Channel Degini. Haujik Studio Gigarida, Ayokipung, Tramatoitari, Pungfumasiki Oina, Tabiri Vasingida Makta, Pujirakli, Hello Ladies, Live Phone In Program. Thorumasigida Makta, Lamdamasile Biriba, Nupio Ibisina, Ekoigi Studio Gi, Telephone Number 879-880-3293. Hairiba number asida call tawbira u. Telephone number ang tangga ding sing jage 879-880-3293. Ishana, ishagi value, ishana ishagi magun khang jagada bani. Aigi value haibasi aigi sakna, aigi maithong na, aigi chahina, aigi phangiba tolop na natraga kanagumba amana aise phai or phatti haraga maduna lepkada banati aigi asengba magun se kari dagi lakadagi haragadi aigi hauna khangba aina mingonda kayam yamna mateng pangba aigi thauna aina maram ora kanda aigi laiminari ba kairo lekai singda yamna positive oiba yamna aphaba wakhalona ma chelhanba aduna aigi magun lepkada bani Namdamasigi nupiyo ibising na ekoy da phone tawbira u, phone tawbira aga, adongi experience, tengnarak pa sing, fongtok pirak pa matamda, aran bahay balayte, achum bahay balayte. Adongi wakalon share tarak pa matamda, adom expert o ibagi matawag tade, adom na nungtigi, punshi da tengnariba. Aygi imung ama, chalay na baho na bada, ay na tengnariba, awa aba ama, lantok na baho na bada, aygi, mahi masing lamda bu oiro aina tawjariba karbar da bu oiro natraga aina leminariba kairu le kaido mating pangu da bu oiro thengnariba khudinga sina aigi parama oira kanda amadi lakadori ba ichai nau singda parama oimina gadori bani aduna call tawbira u phone wari sasi haiba wa from se thamja bagaloina na nasigi han ba call lokachari call asi line disconnect oikre mathangi call amuk punangai minasi
1: hello
0: hello
1: good morning madam
0: good morning
1: mera phone to jo ji tanga me se phone ni sonia tawre
0: sonia hoi sonia daram nok cheri kari wafam thambi gani
1: ah me ใช่ใช่เขาอยากดูจุดที่เดียวอ่ะมันก็ต้องเลยเขาเสียงอยากเลยเฮ้ยยังไงสิยังคุยเจ็บตรงที่กี่กว่าที่เขาจะมาลงอะไรก็ยังใครอันนี้เลยนะเราเชื่อใจให้กันว่าคุยเจ็บที่เอาไม่ติดนะเราจะดีแต่ใครยิ่งไม่ยิ่งมีไว้ฉันอันเดียวดีกว่าเฮ้ยอันนี้ยิ่งมีไว้เดี๋ยวก็ทุกคนก็จะคุย
2: ยังดำได้แต่เนี่ยป้าน้องกันเนี่ยเราบอกไปช่วยบริจาคเอาอะไรเดินกว่าอาชีพเนี่ยนักการเมืองชูตอนนั้นจะเดินนะการวันหนึ่งเราจะต้องไปเจอจะนักคดีเด็กอะไอ้ที่มาเนี่ยบอกอะไรจะยิ่งโตดีนู่นไอ้ที่บอกว่าเขาหน้าตีดีเด็กอะไอ้ที่ว่าเขาเล่นเด็กว่าเขาหน้าจะตีดีแบบไอ้ที่นั่งหน้าคนนี้เด็กไปนักการเมืองต้องเห็นกันต้องรีบพกกระดาษนักการอะไรต้องมีนั่งมีใครช่วยกระดาษนี้พกกระดาษนี้อะไรแบบนี้
1: อ๋อมันจะพาดตรงนี้ป่ะใช่อ๋อดูค่ะค่อยๆมาเส้นเจยกขัดหันหนึ่งบางทีอาปามบดุนี่ก็สอบสุนยานะฟงตุปีนี่สิตรงนี้ป่ะจุ๊บมีเออเดี๋ยวจำนะหันเดินนะคันนี้ก็จะกว่าอือฮึตรงไหนจะได้ว่าตรงนี้จะได้ว่าที่เดียวเดี๋ยวมาเราใกล้จะมาตั้งเชื่อมงมเดียวกันให้บอกว่าให้สิค่อยๆตามจำนะหันจะได้ว่าให้สิไล่เด็กเด็กนะเด็กเด็กนะเด็กเด็กที่ข้าไปเด็กเด็กไปเลยนะ အဲ့ဒီပါတယ်တော့ဆက်လိုက်ရတယ်တော့ဆက်လိုက်ရတယ်လိုက်တော့ကတည်းကအဲ့ဒီပါတယ်ခေါင်းလာတယ်မအောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကဟာတိကတော့လည်းပါ
0: อือไลบักเทนิงบานุปีกะนามตะไลปวนเตนัตรานุงายรุระเกอีจายสุโยกตะนายอีจายสุกิมาปานจาดะนานุงายระเกไฮตะนาจักขิบานุปีงาตะนีนุปีคุดิงมักมะซามะซากิวารีลอยนะเลยด้วยนี
1: ่มาน
0: วารีดุกิมารุมดะมานะเทงนะรปาอวาบามากิปาราวินะตัมบีกิตัมซะรักปาดะกิมานะคันเจระมะมังลานมะยามะผังัมบะยายผังัมดะบะยายกอแม่เอามาเทงนารําด้วยเนี่ยอควยนะมานะกะยามยอยกะยามุกยามนะวะคิบะเกให้ไปเสควยนะอูรุดะบะนีนะไอควยนะมีดุบุกะมีดุบุจัจตะเวมหุตะมาเสอดุนีอะดานีให้ไปมหุตะไอควยนะเฮนะมงวนดะปุนิงจอกทุงนะบะซอมนะให้บิรดุไมนะกอเฮนะควยนะมาเสอดุกุมบอยนะคันบิรกะดิเฮนะอัพพะบะคุณายมะอะดิกิอัพพะบะมีมะยามะสุทละกะนีให้บะกิทาซะบะเสไอนะสุเลยเจสมนาฟบวคลุนมาปุคัตปิรปาทากัตปฟงดกจรีตุงเดสุสรุยาบิโรไฮบวฟัมซิมาสุทัมจัย
1: วะยะติเซตังไ
0: กวะยะวะอืม
1: เทนคิวเวดอ
0: Thank you.

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग मैडम। तरामनोक
0: कोई हेलो लेडीज की थोरम दा तराम नोक चरी
1: चरी मैडम जो
0: हाय कनाव बिरो बनो
1: आई लोंग थमम ओंग लकाय दगे मके ताब मनी तोंबी
0: मनी तोंबी
1: होय
0: करी काना बो वाफम करम ने
1: ओ
0: पुगिन
1: मैडम
0: थोगत पी ग दोरबा
1: দিদা হাজে নিমে আমাদের সড়ক লম্বি সড়ক গাড়ি আচৌর গাড়ি মাতা থাকে খারা তপন ইং থা সব কনব
0: ꯇꯝꯅꯤꯡꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯌꯧꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯇꯝꯅꯤꯡꯅ ꯌꯧꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯣꯏ, ꯁꯣꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ somna haibire ima wa fam se tabiri ba singa kana ga da ba oibani na kana ba de akoi punna lomina si duga yam laba miyoi ba gi punshi mamal ai hai ba ai se ai gi yum da di yam na maru oiba mi mi ema oiri ba ne ba ko
1: ashe mole na ba
0: masi khanta bira ga hojik somna haibiri ba tabna ingna thaura ga koi gi thoka da ba accident gi kalaga pandin do yomina si
1: เสียกันทางนะหิงนะบ่าคนมีนะเสนะมานี่จุเมคุยนะดร.ยิงตะนะก็อะดิเอ็กเซอร์ไซส์ตอกตะนะอะดิอ่าฮอบมาจิอวยบัจจังจักจาตะนะดินะกะละมรมตะนี่กะนะสุฮอนะริบะนี่อะดูโบไลบักทีบะทอกดอกอะมะนะคุดักตะงะฮักตังตะมะซีซูตัมบังงัมบะนะติอะดูนี่ยังดีจิกซูมินะซีอ๋อนะดันดอนเมรวาเฟียมนงไอตะบะมาละนงอะพะซะนะตาดะบรายนะงังซะริเส
2: มุกุตายะมุกุตาเดะปัดปัดตัดปะอ๋อปัดปัดตัดเลยอ๋อสวัสดีนะมาว่าพ่อมาเมื่อนั้นเนี่ยอ๋อไปกี่ปีเนี่ยตัวก็มาทำได้ยังอากาศก็มาทำได้ก็ยิ่งเลยเมื่อนั้นบ้านบ้านเย็ดอันนี้ชาติละก็ได้ยังไม่ค่อยน่ะไปยิ่งมาช้ามาช้าดีไปพิกพิกตะเราเราก็ชาติตัดเจ็ดที่นั่นมาค่อยที่อว่างวันที่ชาติละก็มาทำได้อันนี้บ้านเลยไปยิ่งดูตาตาควาควาละก็มาเสียเต่าด้านนั้นมันนุ่งดุดเรียนจริงก็
0: ใช่ไหมใช่ไหมนุ่งดูดูดูแล้วก็สูไอ้เงาทำเจ้าหนี้ฮึ่มฮึ่มเฮ้ยไอ้กิจสุนุ่งไงเนี่ยบ่มีเงินดูสูไก่แต่เนี่ยบ่ชอบแต่เนี่ยบ่เต้าซีฮันว่าฟัมตัวนี้ถ้าเกิดเจอดีมันนี่ตรงบีตรงเดือดสุดสรุปอยากบีรู้ให้บอกว่าฟัมซีมาสุดทำเจ้าเก Hello ladies, live on Instagram. Tang na pangba tanjani aduna yari pamakai phone tau birakli ba damdam sigi nu piyobi singa wari sabagi tanja ad lojage. Hello.
3: Hello.
0: Taram nokchari kanawi birabano.
3: Hello, midam bai. Midam bai mai no le ratagi thingu jam pongbi rina song sei.
0: Rina.
3: Hoi.
0: Rina na nga si ekoi gi hello ladies ki thoram da telephone tau birak pa kari karam baba fam fongdok pika dauri banu
3: madam ai di apaba mi ama oi ka
0: mhm
3: apaba mi ama oi ba se pan se atin ai di imung wan nong se yam nai imung wan nong se yam na tin na se na pan da na
0: mhm
3: poika mai ka tana tana lai beto
0: hoi
3: ni dam ai ti panse
0: hoi ado som na pambiri ba ta thok ta sin tau da na panse hai ra ga di kari kari tau ba ma di changi hai na khan bi som na
3: hoi khang se ni dam ai ki wa khan da di kwa ai se chau da ba ate ki momon no akam matam phuna ma ta lai cha ba Atuka imong da lai riba aiki che lai minna riba iburo iba ataki isa imao. Mm-hmm. Te ingna tapna 嗯，人呢，常呢在那累了都帮着。
0: 嗯哼。可以是买呢，跟我们拖累呢，看了是呢，一出我们 problem 我们累的吧。problem มันเลยเด้ทุกเลยมันสิกระมังมองเด้อขณะกันนี้ขณะกูมาขณะดี problem เจเลยระกันดีให้พี่รองเนี่ยส่งกี่อันนิ่งแบบปั๊มบ่ตัว problem มันเลยระกันดีกระมังตัวกันนี่ให้บ่ตัว
3: ดูอะไรกันดีเมื่อตอนไอ้คิวอ่ะขณะที่มาทำพนันบักตาไอ้เสียถ้าจะบอกว่างั้นนะชาวบ้านสิ่งทุกเป็นหันบ่มาทำพนันบักตาไอ้ที่อิงระกันจะเลยบ่
0: อืมอะดูนะอะดูอีฟังหอยอิงก็เลยบ่หอยมาตําปมนมักตามีนะสาวราก็สู้อิงก็เลยบ่ให้บ่เสเลยบ่งําบ่สู้อ้อยบิโอให้บ่ว่าฟําสิมาสทําใจเกดูกะกะดิกุมบ่ problem มาทุกละอะกะดิก็ไอ้กี้อ้อยบ่ว่าคันลอนดาคุยกี้ problem เสกะไมนะตอกชิเกอันหายนะคันนะบ่ให้ดิ problem problem ดุมะเลยดิให้บ่ดิคังกะบะเนบ่อะดู problem ดอสมคันนะบ่อีมะหุตะproblem je kai daw ra phasige hai bagi magi answer do magi solution do oina khana ba aduga ai koina kai hai tare thoi ba problem do da koina madugi kana ga do ba hai tare ne positive oi ba po to oina focus to bi ba masi ma so kana ga ja hai na khanje ko koi gi worry ma lei sei ba si gi se koina 90 by 10 story hai ba hai di ခွေကြီးချာတချာမချာမနဆိုင်တဲ့နကောချာမစေမရီဖူဒရာမကတရာမကခိုက်တွေ့ပဲအဲဒါဆိုမိုင်းနောမနူပါမကြီးဖူရစ်ချေတာချာဟိဇလေချာဟိဇလေဘနီနာမမဆန်အော်ဖစ်ဆလမ်တိုင်းစချာဟိဇလေနခလုံးနေအဒူဒီဆောင်းနင်းမတာပနေခောဆောင်းနင်းကနေအဒီမိုင်းဖမ်လီစီကခနရီအမှုမနုစီကခနရီအဒီခနရဘနီမဆာရောချက်ခရဆာရောကချက်လကမစေဂါရီစေထဝိုင်းနုငိုင်တနုငိုင်တထောက်ရဲဒမိုင်းတော်ကချက်လဘနီနာမကြီးအော်ဖစ်စီဆုမတမ်ချာနေယုတ်ရဲအဒနာစိစတငဆိုင်ကြီးအင်းငဆိုင် 90 by 10 high ပဲစေကော်ဖီဒနာချာဒနာမာဂီဖူရီတာရှောဟန်ဘဂီငဆိုင်ကြီးကနိုစေမောင်စေမစီ 10% ဒုနေဘအဒုကငဆိုင်ကြီးရှောခရမတုံဒမာနာရက်စပွန်တော်ရပါမာနာဥလိဘမာဂီကနိုစေမဆက်စေဟိုက်တာရနေကောငဆိုင်ဆောင်ဂီဘခနာဂီဘတ်အဒကြီးနုငိုင်တနာထောက်ဂီဘသေင္နချခိဘစီစနာ 90% စေအိုဒွိနေဘအဒနာချာဒတရာဒီကြာတရာဒီအခွေကြီးပွန်စီစီတဲ့ထိုးအိပထောက်တော့စေအွိဒွိနေပါထိုးအွိနေအခွေနဲ့ကဆူကန်ထရိုးတော့ဘငံဘနတဲ့ကောအဒုက90အမဒီကိနဆွေဟင်ကေဟိုက်ပဒထိုးအိပထောက်တော့တဲ့အခွေနဲ့ကရမိုင်းနာအက်တော်ဝီကရမိုင်းနာပေါခုံပီဟိုက်ပစင်နာဝေဟလီဟိုက်ဒနာစမိုင်းနာအိနမခတ်ထင်းနေကြေအဒုနာထိုးအိပထောက်တော့အထောခုဒင်းမခစေနုငိုင်ဘိုအိုရောနုငိုင်တဘိုအိုရောအခွေနဲ့ကန်ထရိုးတော့ဘငံဘိုအရကတိဖရဲကန်ထရိုးတော့ဘဒင်းငံဘနတဲ့ထိုးလေးပထောက်တော့စင်ကြေကောအဲ့တော့ခုဒီမ်တီဇလကဆုတ်ပိုင်စေတမ္ဘငံဘန္နတိဟဲ့ပါအဲ့တော့အင်းဆောက်ရကိတုံနီဆုတ်အဒီဆုတ်တနဘဟိဒတ်တော့ဟာပါဖာနဘဟိဒတ်တော့ဟာပါတမိုင်းနောင်းနေရက်စပွန်တော့ပြီးရကဒီဟဲ့နာဆုံနပံဘီရီဘဒုစကောဆာကြီးအင်းနာမတံပုံနမတလိနေငင်းဟဲ့ပါတော့အဲ့တော့ဝင်ငံကနီဟဲ့ပါဝါဖမ်စေထမ်ကြေအတော့ပဝါဖမ်ထဘီနေငီဘရာအတော့ပကော်နာဒါချန်စပီရစီရာဂိုချရီ
3: Thank you
0: ဆရုရပြီးရပါဒီနာဘုသာကတော့ဖုန်တော့ချရီ
3: Okay.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tajare, thoramda taram no chari kanawai birabano.
1: Phone tau jere ra ya ngan kun di mamang ka ni bi
0: thong nong jam ming do ong tang ka hai biu ba.
1: Thong nong jam tom bi.
0: Tom bi ka di lam da gi hai bi ba.
1: Ngan kun di mamang le kai de gi.
0: Ngan kun di mamang le kai de gi. Hoi yam nu ngai ze.
1: Ai na na si ai jen ba di.
0: Hoi.
1: ที่ไปจ่ายมาด่ามันเนี่ยมวยแบบนี้นะไอ้เจ้าอดีตในดีบ้านนั่งยืดดูตัวเยอะได้ตัวใหญ่เนี่ยถ้าเขาหรือว่าไอ้ใครจะดีก็มาโม่หาตัวคนว่ามันตัววิ่งดิ่งดูอารมณ์มากที่สุดมาตานปีเลยตรงนี้ทำไมน่ะตัวป้ามามาปานตัวระดีนุ่งไงก็ได้ดูมาดูอะไรดูพัทระดู
0: อิงโมวจีดีอิงกิเชวาตัววิเกนั่นหลักเดลลาอันนี้นะอารมณ์มาดูอ่ะช่วยงามขยายยาวเราจุงงักปีเลยก็ไอ้ฉันนั่นน่ะประมาณตัวเราก็ดีนุ่งอาเจกันนี่นะมันติดคุณรบเต็มเลยมานี่คุยกิจ่าให้ไปเซนุปะคังเดนุปีคังเดมามามาดะนุปะปกปะนุปีปกปะมามามาดะการมันนั่นนุ่งชิเกให้เราก็ดีจ่ากิจ่าจับมันนะด้วยนี่อ่ะมันเห็นมันเตะอ่ะมันตาบันเตะ
1: อันนี้มันปีโป้ก็สู้นี่ปีโป้จะไปสู้มาจานุปังอักตะโป้ก็สู้อีจ้ากินุ่งชีบะให้ไปดูดีมามาเอาไว้นาทีลอยนักขังกันนี่ให้นักขันเจี๊ยกว่าอันนั้นมาใส่ถุงหนึ่งเดี๋ยวไปถกดูสิ่งเสียถุงเงินบิดเดบะไอ้คุยกี้ไอ้ดีอีจ้านะมีกี่วันดีบะมีกี่มาจ้านะไอ้กี่วันบะอันนี้เราชิมมาสิเกียขันเดอร์ก็ลุงอาจจะว่ากี่อะไรก็ชิมฮักเดอร์ก็อีช้าจีละ
0: นั่งอดูแต่ว่าจะมีได้แต่ว่าจะมีนะตัดพีระก็ทำไมนะอาชีพมันจะสูงทัวร์ก็จะอีโนกับปุ่นนั่นเลยมั้งจ๊ออดูนี่เห็นไหมนะตามใจนะผมต้องเป็นนี้ก็ถ้าก็จะรีดอมนะพอบอกว่าขั้นลงนะมาทำบิดรัมบะคุยกี้มีมาจ้าสีชะนูให้ดนะขั้นมาตาอีจ้าสีบะกี้คุยกี้ชมังลีลาดะกี้เรดิโอดราม่าลีลามายามาตาหันจักเลยมาสินักการณ์นะเพื่อการช่วยโปรดักตี้ให้ดนะก็อดูดูนะอภะบะทับตัวรักก็มายามปุ่นนะ
1: นุ่งสีจานนั่นเลยบินาซีให้บอกว่าฟอมเซ่ทำจะบอกกันเลยนะนะฟอนต์เอาไปรับกิจกรรมต่างๆทักกันไปฟังดอกเจอรี่โอ้ยยามนุ่งอะไรเจอรี่
0: ทักกันเจอรี่

0: tamjariba hello ladies live phone in program nupi sing ta gi oiba thorom asida namdamaste leibiriba nupi sing na saruk ya biu radio tabiriba khuding na su somna thambirakliba wafam asi taraga makhoida ithil biba thongna hapiba mating pang mai bdu oirisanu haiba wafam simasu tamjari hello
1: hello good morning ra
0: good morning
1: เนี่ยคือหนูโปรแกรมใช่ไ
0: ห
1: มไม่ต้องตาบีบละ
0: ตาเจ๊ตาเจ๊ให้บิว
1: ไลฟ์โฟนิงโปรแกรมเช่นเขาไอ้ดีใช่ดาราก็เห็นเพิ่มเวลาดีใช่ยามาบัดใช่ฉันก็ได้เห็นรู้ตัวเลยคุยดีฟังแล้วก็งำดีนะบอกผมโอ้ก็ทุกทีเวสเซ่เอเตอร์แต่ก็โอเคแต่ที่สุดใช่มังค่าเนี่ยได้เห็นอะ
0: เป็นเรื่องอะไรสิครับคุณแม่ดาคุยกี่อาการสันนิษฐานปุ่งอายุกี่มังงะมาใครเด็กน่ะฮอร์เรนุมิดังปุ่งตระมาใครบอกว่าสันดุกจะดีบะทอร์มสิงเซมาคัดมาเทลกี่ทอร์มสิงเนี่ยตัวบุฟมิไซมาตามิไซเด็กอะไรบะฟมิไซใช่อินะเห็นอะมาปุ่งงอยน่ะสันดุกจะหายจะตายก็อาดน่ะมาสิกี่ทำจะดีบะเฮลโลเลดี้ส์ไฮดน่ะกูดอัฟเทนน์เลดี้ส์ไฮดน่ะทำจะดีบะทอร์มสิงน่ะลำดับมาสิกี่นุพิโอบิสิงดะกะริกุมบะคราดีกานะบะปีร์เกไฮดน่ะอดุกิปันดัมดุกะลอยเนนะทัมจะบะเนดุนะอิไซเดดุมตาระกะดุมตามิไนกอปะทังดะซูฮอเรนนุงเทลดะซูอิไซเมอามะทาซะระกะนิอดนะอิไซดุนะฮอเรนอิไซกิดะตามินะเรซีดุกะคุยนะคุดงจาบะเซฟอนตอวิเรอีวันุปีซิงดะมะคุยกิวะคัลลอนดอตามินะซีไฮดะนะปิเจวะนิไฮวะสมัยทัมจะเกออ
1: ยเดกินะโคเมดา
0: อืม
1: ซา
0: ตาซะริตาซะริ
1: มูมูเดนะตอมดะเมนะมะมาคัตตาดะดิเวสิงดูคันดีแต่โนดีไฮดูอดุมทะเลมากกว่าโนปีเด

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลเลดี้สกิทาวรมนี่กันเอาไปรับหนู
0: โอ้โอ้ยนายจะขนาดไหนที่เอาจะมาลากงเ
1: วมิงดงตั้งก็ให้บิว
0: อันเดอร์เอ็นซ์เนี่ยอันเดอร์เนี่ยโฟนที่สุดปังทำได้ไหม
1: อ
0: ันเดอร์งั้นสิเดี๋ยวในไลฟ์พอจะนั่งโฟนจะฟังเงี้ยดูง่ายจะต้องให้เจ๊กี้ที่มา
1: ตักบิวตักบิว
0: โอเคกี้โอ้เลียนจ้าเรียนดูเช่อือ
1: ฮึ
0: ไอดีโฟนจะสุดปังทำได้ปะจุดได้ปะกว่า
1: อือฮึ
0: ทองนั่นก็ตะวูดเดิมเนี่ยดูได้สิบางเรื่องทางนี้มาดูกันนะให้เจ๊กี้ได้ไหม
1: ให้บิว
0: โอเคกี้เรียนดูไปเรียนดูเช่อือ
1: ฮ
0: ึย่ามาการนั่งเลยปะนะฮะฮึกว่า
1: อ
0: ือฮึปุ้งเขาดูมาการนั่งเลยปะมาดูการนั่งการนั่งแบบไหนมาเส้นนี้ดีมั้งเนี่ยทางตรงไปอีกที
1: อ
0: ะตรงนี้มาติดทางตรงไปไอ้เนี่ยเรียนดูสิยามฟังจะเป็นเนี่ยไรดีอือฮึอะไรเดี๋ยวเส้นทางทางตรงจะเป็นนี่ใช่ไหมดิอะตรงขนาดเลสเป็นนี่จะหายได้ไหมอาสมัยอาจจะลาบินเนี่ยเดี๋ยวจะตายเลยเดี๋ยวจะตายเลยเนี่ยหายได้ไห
1: ม
0: อะตรงเดี๋ยวที่มึงห้ามขังเด็กเนี่ยจริงเนี่ยเดี๋ยวสิอังเอาบุญกันเดี๋ยวป่านนี้พอสิอังเอาบุญกันเลยก่อนอะตรงไอ้ไม่ขันเลยไอ้นี่มึงจะทำให้ก่อนเดี๋ยวต้องกูเดี๋ยวตามไปสิเนี่ยเอ๊ะชาวเดียร์มันก็ทำกันได้เนี่ยกันแต่ไม่ไอ้มึงจะฟังกันได้เนี
1: ่
0: ยแต่ยังสิเดี๋ยวตามเนี่ยหายได้ไหมเดี๋ยวนะ
1: ใช่แต่เสบแต่ยังไงสิคุยกี่เรื่องที่มาตาม
0: กันใช่ไหมให
1: ้บิวให้บิว
0: เอาไอ้หนังจริงจริงมาหนูพี่เป็นพี่แม่มาอุดรคุยเชียร์ยามันลุยมาม่าน่ะมาเรียนเชิญดูนี่มาม่าน่ะมาจ้างเชิญดูนี่มาม่าอุดรคุยเชียร์ว่าขันตาบะยามตาบะกว่า
1: อ
0: ันนี้สาเหตุที่ว่าจินตาจ้าแต่บะนัดแต่บะเขาจะจัดแต่บะนี่ชาบะนี่ชาจีจ้าหนูก็ชื่อตุ๊กพี่โ
1: อ้
0: ชาไปดีแน่ใช่เนี่ยเป็นเนี่ยมันเนี่ยจังจามาอย่างใครเห็นเป็นสีหาวิจิเนี่ยลำคางเนี่ยน้อยในหน้าตีหน้าเช่นไรเนาะบางท่านเนี่ยก็จะเนี่ยจับอันนี้ชาปัจจุบันเสียมาสีอย่างที่จะมันจะทัดตัวพิโออาจจะเขาปุ่งมันจะมาปุ่งนี้ตาจงมาปุ่งเสียด้วยนะเป็นชิ้นลำคางเนี่ยตาจงก็ไม่ใช่ย้อมเนี่ยสีให้ใครเห็นอย่างนี
1: ้ห่วยห่วยส้มนะตักพี่รักว่าฟอมขังจินเจอร์คอยกี่มาม่าขักตันนัตนาอ่างอ่างมาเสียบายไปเสียมาม่ามาป้ากันใส่หายใจคิดประตูมามังแต่สุขมาม่ากับมาป้าก็เสียตรงงานเดียมาตันนี่หายตันกว่าอดุนะมาป้าไว้ไม่สิ่งนั้นสู้มาม่าไว้ไม่สิ่งนั้นสู้พัฒนาบัตรบักเสียตรงนี้ตาบักอดุกะไอ้กี่ชาเสียพันบักตุงยี่ยงบิดเลสิงเสียเซมบีบักหายบัวฟัมเสียยามฟ้าจะบัวฟัมนี่หายง่ายเลยตันนัทเราก็ฟงดุกเจอ

0: อังสายุมน้ำพัจจะถอยดีกี่คอยคุณงี้ใช้สักป่าตามินอะไรอังสานะคอยนับปังทุกป่าทารุมสิงเอคอยยามหนุ่งไงนะมาทั้งตาเครหูจิกซีเอคอยวารียามุกปุ่นนับตามินสิงั้นสิ่งเอคอยกี่วารีลีบีเกดับสิคอยกินเนี่ยมันตาลาสกุมาฮันตะกี้จัลลีบาคอยกี่จุนท่าเสมาดีหนุ่งไงบ่าวารีกายามาลีบีครับนี่งั้นสิสูการีการันบ่าวารีปุระกี้เฮบดูนะคอยกินเนี่ยมันตาลาสกุมาดีกี่คนยามมันตามินสิงั้นจะสมดล่ะสมดสิ่งที่เราชินด้วยสมล่ะสิ่งที่เรา
1: อิสราเอลฮันน์มามังดันในฮิมาลัยน์คิงดัมสิงห์วายลิเซ่เ
0: คย
1: งั้นสิ่งที่คุยแปซิฟิกโอเชียนได้เลยเนี่ยปอลินีเซียไฮบาทัดมายามกิเลยบักเซ
0: ่
1: สิ่งที่พุงกาวารีเอ็มลิเซ่กิ
0: ปานิเซ่มาฮาวิส
1: เราคุยระบกิมามังดันเนี่ยอิทัดอเมเลยรำเมอิทัดชีคุยเปซ่ลูกป้ามาจูมานบัลลิกลาวบพัจจระเบิสิงห์นักวิชาลิมาพมดูได้เนี่ยยามนั่นเนี่ยคิงลาวบนุ่ยกุมาซะฮีนิปานมาปัญชุบะอังางนุปีมาจ้าลานาเขาบอกมาเลยรำเมมาเสะมาบุยามไพมินุชียามนะจาวีมานั่นเนี่ยสังบกันเดเนี่ยอิทัดตุเดเลยบะฮัลลมันมายามสกีมานักตะจัดละกันเนี่ยมวยกีอวัดอปาหังบีมวยกีโปเจเลยบีมาพิมารุนเจนส์ตัวทอปีอะดูไหมนั่นเนี่ยมาจะมาเตียงยามปางอีกว่าอันเด็กกี้อ่างมันจะมาซาชิงกันสิปุถุกตนะสันนมินาตนะมาอย่างสิกีมาเตียงเสียปังจับนั่นมากีนุ่งหายจับไว้ใจอันเด็กกี้อัตุปัมมาสุมาณตาวีกายโนหายไปตอนเนี่ยสมุทรมาปานเสียสัตว์ละกันเนี่ยมวยบุ้งกุมบ้ากงเรียงกุมบ้าเสมาสิคุลเลคุลละกาอัตุมามาเดปีละกามามาณอัตุกีลิกปารีงพัชปะโปเจสาระกามวยสิโยละกาประชากรสุตาลอันตัวไม่น่าเลยปะอันตัวโนมาหิงกามาน้องเล่นนุ่งเสื้อกันน้าสิกีน้องเล่นนุ่งเสื้อลอยแบบมาตุ้งเดนี่อ่ะพวกีมวยบุ้งกุ้มบะกงเรียงกุ้มบะเสยามพังเงียบสมรรถมาปานสิตะก้ออันตัวนั้นเนี่ยมาเสอายุอังอันบัดมาเสสมรรถมาปานจะสั่งเล่กงเรียงทีเกนะจักประกันสิตะเนี่ยหลังบะมวยบุ้งกามาเท่งอะไรมวยบุ้งเสยามเจ้าบันที่กูปิดตัวปะอันตัวกันเนี่ยสนามาจูลูปามาจูกุลาบีมาจูหุ่นสิลางอันตัวกันเนี่ยนุ่งสามังอันจะจึ๊กลอยก็มาเนี่ยมาสิ่งที่น่ากันอันมุตเต็งนะดับว่ามวยบุ้งนี่นายนะมานาคงจะทังกันแล้วก็มานุ่งเดชิงยาวไปจกลอยไปเย็นกันนะมานาคงจะทังกันไปเสียดเนี่ยมวยบุ้งสิ่งนี้อิสัยสิ่งนุ่งสีดับไปอิสัยมาสักเล่นเหี้ยแกเนี่ยสลักแกหายไปแต่เนี่ยข้างบ้าอิทัดชิบูงักพี่โยอิทัดชิกิมาเตียงปังพี่โยอิทัดชินาสูนักคุยบุมาเตียงปังกันนี่ไงเด้ออะแต่ลานาสิ